ป็นเรื่องคนนะถวายพระโตเจ้าเนี่ยจะคอยลูกพนุกตันเนี่ยโยคนนึงเนี่ยดักบอสคืนลูกถวายตัวโลบุลกตาลูกตุกอันนั้นงานพระโต